0: ยังนักสิบวะโอ้ยยังไม่ตัวนักสิบดงอะไรเขายังมันอับเป็นเขายังมันจะต้องการโดนนี่เขายังมันอับเป็นสิละอินว่าอนักสิบดงอีกด่าโดนนี่เขายังมันอับปุ๊บอีกปีนี้ยูนักเที่ยวอยู่อักษรนักสิบกับตักสิบมันคุยดูนี่ขนมต้นนักเรียกับตักสิบมันคุยกันทั้งบ้านนี้มันตินนี่ตัวนักสิบอัตมีอาจารย์นั่งชอว์อัตชิมันกูว่าไม่สักคนนักสมัครอัตชิมันกูด้วยทุกคนนักตัวคิดเช่นนี้ถ้าเราตัดตัวนี้ว่าอยู่อันนั้นก็สุดใจนี่มีอะไรชิบุนิงานนี่อุดมิชิบุนิงานคิงุนิงานนี่คิงุนิงานนี่อุดมิอีกเรื่องนึงคุณต้องใช้กับสิบปีก็ต้องรู้ที่ไอ้ปากไอ้นักเตะนั่งนั่งที่นั่งมีสนุนนักสมัครนี่มีมาที่เขาดอกตักอาทิตย์ตัวนั้นมีโอกาสทุกครั้งนั้นจะมีสตินักทำเทนี่ชีวิตอยู่ด้วยเด็กคนที่มีจุดทุกครั้งตัวนั้นดีกันตัวเด็กค่ะอีกอย่างนู้นมีจุดที่ต้องชอบนั่นทุกคนนั่นไม่รู้จักนู้นมีจุดที่ต้องอุปสรรคทุกผิวยุบย้อยไม่จะเข้าใจตัวมีคนอื่นจะเข้าหน้าตัวผิวยุบผิวย้อยเสริมย้อยอุปสรรคเจ้าว่าอีกอีกอย่างนี้คุณไม่ต้องอินูสิอัตุระกันก็อีหลานอีจุมานก็อีจุมานนั่นอิสมานิสิวอิสมานิวอิสมานิวเสนาขัดเกณฑ์ขัดตุสิวงูนักขัดตักตกโอ้คุ้มไม่ตักสิวรสันโอ้คุ้มไม่นักตุนเองนั่นแหละขัดเขาอยู่เป็นไงขันตุนเด็กเจ้าอาการนั้นมีการรอดนักขี้อักเสบเยอะแต่ก็เกรงโอ้คุ้มไม่ตักสิวอธิการขัดตักสิวเลยก็อุดมนันนี่ก็ตุนิกยึดจับเกณฑ์เสนาขัดนักขัดเขาอยู่มาดิไอ้กูคุ้มไม่ตัวสกัดตัดคุ้มไม่ตัวรุ่นนี้ก็รอดนุกอันนี้กูขัดตัวเนี่ยมั้งอดทนตัวเนี่ยจะพิวอยู่อารมณ์อดทนตัวเนี่ยจะพิวอยู่ที่อารมณ์ถ้าสมมติดิฉันก็มาถ้าว่ามาปีนี้ก็ติดเด็กก็อันนี้ก็ติดยี่ห้อบักก็คิดว่าตัวเนี่ยคุ้มไม่ตัวอันนี้กูเสียวอันนี้กูเสียวอันนี้กูเสียวมันเด็กตามเขาอีมาดูเขาเราจะขัดตัว1867212070เด็กแบบนี้ยังมันก็เป็นอาทิตย์ถุงกระสุนถุงกระสุนเจ้ากันถุงกระสุนเด็กเจ้ากันถุงกระสุนเด็กเจ้าเจ้ากันมาถุงเงินถุงละถุงเงินถุงละเด็กแบบนี้ยังมันก็เป็นใครก็เป็นโดนนี่นักจักรพรรดินี่นักถุงเงินถุงยกใครนักโดนนี่ถุงเงินถุงอีนักโดนนี่ถุงเงินถุงถุงเงินถุงถุงเงินอันนั้นก็เราก็มาถุงเงินถุงเงินถุงเงินสุดที่เจียมนักเต็มถุงเงินสุดที่เจียมนั่นจะตักตัวอันนั้นก็เราก็มาคุ้มไปปั้นลมช่วยเขาอย่างเดียวยุ่งนักขัดนักเขาอย่างเดียววิจารต์ถุงเงินไม่คิดทุกคนก็จะมีเงินนะก็มีทุนเยอะกว่านี้อยู่อันดูรับที่จุดยุ่งเรื่องตกอันนี้อยู่อันดูจุดเดียวมาได้คุ้มเสียรับที่สุดเนาะแต่ก็คุ้มไม่ตัวเสียดีกว่าจะเที่ยวดูนั่นก็คือนี่จะกัดจับตุ๊กคุยันนั่งเมฆาคุยันนั่งเมฆาดีกันจัดติดคุยันนั่งเมฆาดีกันจัดติดแต่ก็คุ้มไม่ตัวเสียก็ดีกันจัดติดคุยันนั่งเมฆาดีกันจัดติดแต่ก็คุ้มไม่ตัวมองงานนุกิเซนิอักขุกิญญาเทวทรงนาเทวุลุชิบุริเชบุรุเอเมจิงานุนุตะคุวานิกันนกนักเทวุโชลุสกุมเมฆาตุบุญยรุนนานุสระมักสักเตยุติชิสมานักตัดติดอีลักรุแต่ก็คุ้มไม่ตัวเสียก็ดีกันจัดติดแต่ก็อุลดุเมคิงานิตินีบัดนี้ก็ค่ะอาชีพก็ยังนั่งเดี๋ยวฉันพัดดูยังไงกันสุภาพก็ยังนั่งบางคนก็ยังไม่ขันยังขาดยังไงอาจจะคิดถึงรักพัดแต่ป่านี้ไม่ตอบไม่มาคุยก็ได้วันทำไมเราที่เราต้องไปตุ๊กตุ๊กมันจะตายไม่ยุ่ยนักมิตรบัด
1: อีลักจับบงอคาลกัตตะกะซีคันอตวินะเตียโคสสะกะตวะกุซี1-888-896-3135 Family services. Inu leri kuni la kawi makoyibuit nunalinit miti matalimita ko August mi ama September mi September 20-26 kosun nganita ko kanunga ikayusi aktar ibatasita ko kayusi la tweet kawi maniyagasik August mi ama September mi. Tam